0: มีเรตกวดได้ขยยอตอนี่นี่เนาะ
1: ประโยชน
0: ์สุดที่ก่อนนี่อาก็ในการได้ยอตอเหวดาตอันลิด
1: ประโยชน
0: ์สุดที่ก่อนนี่กับเบรวงดอกที่อยู่แห่งการจัดตัวญาอีปุยรุนิงอญัวอันยิกุมเนกดาวอีนูกการคุมที่ก่อนนี่กังาดวิชอีปุยนูก่อนนี่กามชิริกงาตอรดาวันอมิวที่ก่อนนี่จัดดุจิงจอนุงีโกเปซานไทซาวะเกเกสุดที่ก่อนนี่เปติกาติจอรอเมทลวนเปยการจัดบองการจัดคอนเซลการจัดที่ฮาร์ดแวร์การจัดคอร์กเวนเวงเกียร์บีบีนีออฟฟิศอีออฟฟิศส์จักรจักรดอกเกตบีระบีระเคเรน่าก็ไว้คอมบามารุเทเลมอร์ตี้ยารีรัวมามาร์เมนูน่าก็เทคุมมิดังกูเคอร์กินน้อยอินูก็ได้ก็เจมมาเคลลี่อีฟอร์กินน้อยก็สุดที่ก็นี่ออฟฟิศส์เวงเปิดที่
1: เยลที
0: ่ยูแม่เจมมาเบย์ยูเบย์ยูนี่เวง
1: เยล
0: วังกามีนูอัตเตอร์มาที่ดงงาไม่กัวอินอังงานี่มากัวอินฟอนเดชั่นเนี่ยมาอินิจูเย่มาเรนี่กินเนี่ยดงอพีร์อัตแทกบ้าเมื่ออินิที่เบดอโอกาโนมาเรนี่กินดินเกตจูเย่เนี่ยอินิจูวิงาเพียงจอดกูบีว่าก่อนเนี่ยโยเกอร์รอดกี้อุยกัวโยคอร์รบีเรอรอดกิโ
1: อมาลาโก
0: มาลาโกแอนตุโยฟเกอร์ฟอนเดชั่นกี้คุมพารากอดพระคริสต์โยนักการิคอนจูเย่โรเมเรโยนอบิจูพารากอดพระคริสต์โเป็นมาจ้ะคันยินจุกูจะเปาะเปเปดาวดีเอตชาวเนทีอเมกาดงดวนดบาจูเบกาคาริโกบิจินดีบิดูคาเรนูทีเลตงอเกนดูกูจ
1: อนนี
0: ่วารอมิโอทูโคนูปอยบาปิกินนาติอาติเมเปียนิเจนงาคาริวริเตอคอรุกูจาอุดีรมากูกีเรปูติเกริเจมิกิมาเตเตกเปียนไคเวริเจอคานิเซเตอคอรินูมปูเจเตเจเจมปูรูบิคารอซัมไทส์ดาเกบอตโลจkina na rikwana ngujoro wa kere kan ugidlogo gino mwe kere kumi pia ni timu gina ti extraordinary gina gipe believing lego ke kere rama timu gina na time natoro kele moko ame uye tiap ame wai piwa ete chwele chwele yonge daki ya para kena
1: piwa yoko pa
0: yoko ko eni ni miyo chako tam this is a magic person eto do ba atia timu jay madon makaro enene kelo ngatoro mekaro kena kumi ukili ya tatek eni daki ya bija para atino chako tukuko yote kone dali la yote kene ginova so kori jeme nu eno ni puti atime uri teo kuruku juwiri chetkana naka walo tela utela be chao kena jua kati gangi enang pedok chwa ko ina kwata be so kori jeme nu kadu ini karo ngini puti ti ujom kere jemi marejo atari kuma chatu bil kitu kimunye timo stia wacho kene heri ya mago dukanpe itamu ni tiyo kori ngomio dukanpe kane eti nungu ni heri ya kane dukanpe yene ginjo me heri ya no gido kuti center part that dog gine yutu ti mabera loi
1: center part jani
0: na manyuti jone kari kunu gero kankono kweya ping diri ya petuere kuya ping
1: niangene kwa kita mekano jo ye kwa ke
0: yes so mi otio kwa dare pe akia ko bia kyare bi toro ko akia ko saluni donyi toro ko akia ko hotel bi kyo jemi ye wen jam ni no marke lo wuro rom kuja dan wuro piero na ke na mote do kere kero twon tietara me pelare ko no
1: imagine ko level eno
0: eni wanang pe ote balo te tim me gina me o itiero no ringu biro ko boda kon akoni pe balo ka in wehana ya kyore wera kyore so ti ukoni ti jema ko kene ka ta mo ni ti me nywa ti chuba winyo le ba mo wa cha ti ti ba
1: bo
0: bini ai yan giro mi ru ko ba da yeso we ko twero kane o ko bini I kare mero lu poye a par wi a chiel a chiel no ro bi ru wenyo ko kien lo ku wenyo be ru nyego o poye ne a par wi a chiel go che regal la e we got ame yam ero chigo gi nyo cherie mane jani yesu te koni etero atakere joy church
1: I
0: kanisa pien kanisa ubero kano bago dog ye ame tiu koni tekiti church kama gi bago dog ye bago dog jim tag ba
1: peyot
0: bago dog jim so tiu koni tiche jim ubero ngo tiche jim ubero ngo so tiu koni ginora do ti me emergency chim romo ti mungo ti che chimu no eno chim pubiru ginora ni me charge eto kumiu chim for better connection nge yu gimone wek ti ukoni nge kana ti yeye munu ti che chim eto jo kai loko chimu doko chachuko ini yodo pe ina do pangyo kai pien me preaching chim
1: ni mwara kubi ni ti jo kana me chane gino